0: Kini toka Akashwani jwai deh nipon ko jwai station wan raich phi ya ka points to panda the talk on God's never gives problems without solution the ni hek tin panar bong ublai umjo eu ya ki jing e klem kilat wa job yakin with a klam da uma Rollinson teron
1: kamat ko do bo yang au klama sai sin ha perliung i ha gini ko por kam tam nei ban tai yung fi ki lok ki wo ju sia ko it u ap radio ta hai yong parang ong gi God never gives problems without solution i wo da pen kala hai yong penar ta u blai um ju e u yi ki jing e klem ki lat wo job iki u blai e mo ka da ko biang ha ha wa cha u yi ki won won ki jing jia wo jia hai jing im yong pi hai jing im i yong a tang wa yeu man mrap sao thu ri hadukat won ka jing start yong o henry u em kam to du i chen ya hidan hai mon yong o mami woni woni jing jia ka jing em yong i klam ka jing tip yong blai kan rat we wom cha u le ye e i ko om u jia hai jing em yong pi hai jing em yong a palat ye te i we i ye i u cha we wa klam de pen yu le ye ka jing thmu kan jam blai yong o ha ki te ki jing jia teng teng cha u yi i wo dore rem cha wan u wo ken wo kliai teng teng u kan rat u yong i bo u yo goliat ha ge jing em yong i knang wo i yo tip u chem yo david ha po imen si en yong i em ki kap i was nyau i kam wo blai kung yat u yang ai pi cha ki ken den yong ki jing e en re ton chen ya yo u ne ba em art li ki yi ki wo jia hakam kita ki kap ko ning kong to o wo rap la de jia wa ho or wa ha bi wa ar wan o wo sikai i kamon u her si jrong ha jrong kita ki jing e u blaim ju ong u yang ai pi wo la leng ba i ya ki yi ki samen em lang u chur wo i e bor u i ve wo pen ke na tiar u la i de bor yong o wo ye u pen man ye kluti yong i kwa janai ublai emu ko por ko biang bhas bak mchu pen labu lende mchu pen der vriu teng teng to ucha pen mong i knang yo ye i usan teng teng to ucha job i knang wa yo lai i ucha job langer teng teng to do nong i knang yo yo wan i ne wa bon bon sen hi yo jing sikai i nai tu jing snyaw mong wei kjut not ki surok siang mju pen man ki o driver wa start ki om ki wa toit langan mju pen plia ki ki nong ya le kam ju le i jing em i wa suk kan jai mju pen mi ki ye ki bru ki wa sarot tam ka mo to yang ka olympic ong ka no pain no gain ka umut em ki jing le em ki jing job yu man he jing im yong i lai lang ba i ye ki kap ki wujwat hadu kat te kat te henry yu tip yong i wu blai emu da ku wit wan kat lat wo ye rap i he te yo man si mi utia chaprang ton kun moi wa i jing im i wasuk wasain we kemen rakhai we wa job tiao sedang in wu blai but good in dai man ta i buram yong blai mju hoi ku no ya ka wi pa ka wi ka sngi ha ka jing em ka yom e ne ba ki sngi ki wo ba e ke e ye i jing kemen ki sngi ki wo si wan e ki e ye ka jing cham phang chu chu yo tip e na ki te ki jing dia pen ar ki ni man ki ki em kam ha do ka te ka te man ki ki jing kur khu yom blai ha ki jing em e yom e u ka nai pi i wi pa ro mo wo te bian ba i wo em jing mon em wi bru wa chanya blai ba ka jing yem yong o but man ka sngi chu pe u ya ki ar jor ki den kejat hau chi yap dam ni te ka liu no blai yi mut ini u blai ju ba bu ki tai ki den kejat to ki yong nga wa ki yong me ki wo pen kan mu ye me wa nga lai lang o chru wa me kat cha wa lai me lai ki sngi lai ki por ha gu wi ki sngi u to bru chamu ye ge jing e a ge jing em ko yong go wei wo men de pet u ye ki te ki den ke jat house yap yo u sa du chi jor hidon dem ni te ong yo blai บลายกันราดกุลาร์ไม่อยู่แอมลังชรุกว่างาอุลายลังไม่ชรุกว่างาเทวีแลวันว่าเอสังเกตมิงาสมันให้ปอร์ว่าแอมกำตามาเมเฮตุบลายูบาวิโอเดวอองโอยูมีกิตายกิเดินกจัดต่อกิยองอามต่อดีกิยองเมหาวมเซลเยได้มิวกาบอุลายงาวระมีให้กิตมพากิยองอาตีดาวยูมีสะดุจิจูร์ฮิดอนกิเดินกจัดหาอุตาวชิยับกิล็อกเยวมันแอมกิแคบกิวัยอีสเนียวีกังวมติบได้อีเชวันอุลายเชวันอุกาบให้จิงเอมียองอีเห็นระยะแลอุกาบอุลายเดวติบวบลาดกุลาโรอูยาลุตีอย่างไงพี่โอวรับโอวชุดอให้กิลุตีกยองอีว่ารอแอมกจิงอองกว่าแซมสุขหาอีจิงเอ็มมันอีกำกับไบสกิลกัดนั่งยะพิกากัดนั่งลายก็กัดแต่นั่งสุขอุกดอละกำอุบลายแม่งกว่าอูเรยังไงพี่อุมันอีกิวบาตัมและนี่กิวจันไอเห็นไรกว่าอูยังไงพี่ต่ออุแลอีเยวบาตัมไว้ว่าโอวันโอและเยว่าดังสะฮาวมาดีว่าไหลลงบายีกิจิงเอกิจิงและยองกิจิงเอ็มฮามองว่าไหลอุชิมนาโอยากิเตกิยุกิตฮันไรปันบอร์นาโอว่าเยอิวยและยากิเตกิจิงเอไว้ว่ากำมันอุจอบอีกตอนกันมวยว่ากิยุกิน้องชนะตาลามจุชนะกิยกิตาลาเคลมชบีกำจุและอุบลายมจูพาอุยกิจิงเอกิจิงเอละหากิจิงเอมยองอีคลัมปัญโยและยากิลาดกิลุตีกามอนอุจอบอีกีชองฮาพีฮางาวันฮาดูกัดวันมันอีกิวใหญ่ชักกิจิงทมูกิยองบลายโตกิวบาตัมในบรรตายองอีฮันลาเต็งเต็งกิลุตีกิยองโอมันกิกิวจวัดฮาดูกัดแต่กัดแต่เอ็มกี่ปอร์เอ็มกี่แคบกี่วิสเนียวีกับมูบลายสุกิวเขียวเนี่ยเอ็นไรให้เตยปอร์และโอเซียเนี่ยประคัดอูในบรรดาอิบายเมียดอียองพีอียองอากัดกำแต่ต้นร่องยี่กี่ยุกิดอียองพีเชโอโอวบันเจมยี่กี่อุบลายมจูชิมูนางานพียี่ยี่แหละแคลมกิจิงทมูวบันอุ่นเบียงชะงาจีพีเดวรับบาชุชุบนบนเซนเชมีอุบลายมจูเอ็มอุปนกลาอูยกิจิงเชมยองอีในบาควาอูอุปนกลาอีหากรรมกิติกิแคบกิวองกิฮยองพรังซาร์คัมสตันซิสอุบลายมรับเอูยกิยี่กิยี่กิกรรมกิวสุปยังไงผิวแหละไรเอูกบอร์ว่าเยอูแหละยกิวันกิวันกิวโอเดเอโอแฮกจิงเอ็มยองอียูอองอีว่ากักุดลาดเฮาบรูต่อกักกับบูเฮาบลายเดลาดูบลายชาอูยังง่ายอยู่พี่อุไลลังบายยี่กิจิงอัดพลุงยองกิจิงเอ็มเอวบอรูและยังง่ายพี่ว่ามีลังบานากิเตกกิจิงอัดพลุงตอนประชังอีอุดามูอองเฮาวันกิจิงเอเลกิจิง

0: ต่อเฮนิปอร์หาปอกกาสติชันยองอีกับอากาศวานีจวายตเนียสยองคเมนีว่าย่ออยู่แอมลังหาปอกเนกสตูดิโอยองอียาวมาปีดับลิวลงดอกวูแมนคัมอูฟุตเซฟตี้ออฟฟิเซอร์ยองกับจวายหาปอกกาเวสต์เจนเทิลส์ตเนียเพียงสบายพิมาหากเนกโปรแกรมยองอีกับวิยาคลามีเฮตโตว่ากเนกอองอีกับเวิลด์ฟุตเซฟตี้เดย์แต่เดี๋ยวเพียงบรมพี่ไปวันพีในกระตากออฟฟิศยองพีว่าวันว่าเอจิงเป็นชีในอุเอยูทิปเฮตัวว่ากีกากันเนกสิ่งกูที่บีคำกันเท่ากับ World Food Safety Day แต่คำว่าลายจักรมัดว่าอีทีพีเฮตัวว่ากีกากันเท่ากับ World Food Day แต่เป็นอย่างเสียวพายพีซีสิ้นแต่นั่งคงดูกว่าออกลีนนะพี่มอกีกากันเท่ากับว่ารุ่งขี้หาสตุลกประทายกูว่าไงกับ World Food Safety Day
1: แต่คุณได้ชิบุนี่พี่เลยมาเป็นเชว่าได้คุณยังงานสิ้นนั่นเรื่องกับ Departmentอย่างวันยังชิมบัตรยังเห็นนี่กับโปรแกรมยังกับ World Food City Day ยังนิวส์เนมอาจารย์อารุณรุ่งคำว่าจุดที่บีต่อมันกันนี่กับ World Food City Day ต่อกระสีกับระบบกระปังีมันเล่าเนมหากันยาวตรีกุบนายจุนไว้ยังกันนี่กับสีและเดปันมันอีกาเดวารายในชรุปหลังกับ United Nation Food and Agriculture Organization ว่า World Health Organization ว่าสังอีกาอุปนกันโมมีรูรเคมันเล่าเนมไว้สังอีกาโนดูเนมอาจารย์ขัดขันเดไว้จริงทุ่มยังกันนี่กับ World Food Safety Day อู่เซเลบริตกันอยู่คนมวยกันอยู่มันก็คำว่าไปยี่อยู่เซเลบริตกินมันนั่นก็กินสอดการกินน้องเร็บกินน้องชนะบัมไว้กินน้องบัมหัวเราะกันเลยกับประเทศอยู่ปุ่นโยกี้ไว้เล็กกี้อู่ครั้งที่ต้มอยู่ปุ่นโยกี้กินกี้มาบัมกินมาดีกี่ว่ามันเตี้ยมันว่าใช้ว่าต่อกี่ว่ามันก็ว่าโยกกุจุดนี้เว้นต่อแล้วกี่ว่ากี่บัมกี่ว่าเอ็มพอกี่ยาวกี่หัดนี่กี่ว่าได้บรูนั่นก็ว่าปุ่นนี่อีกนั่นก็กินน้องเร็บนั่นก็ว่าเร็บอีกหาดูอุปกรณ์ที่นี่กี่กี่บรูนกี่วบบ้านกี่ต้องมันกี่ปากกาคิมันกี่ว่าใช้ขี้ยะต้องอุยออกจุดกี่บรูนนี่แต่ไว้คำว่าเซลทุ่ยต้องว่าบุญกี่บรูว่าต้องเซลทุ่ยบักลากี่ว่าต้องว่าต้องคุ้มมากกี่กะอย่างกับ World Food City Day ว่าก็ World Food Day เอ็มกี่เพื่อนก่อนเนี่ยมาก็ World Food City Day Food City มุดกับมุดหาก็ยี่กี่คุณภาพอย่างกี่จิงบ้านจิงดีอย่างนี้แต่ก็ World Food Day มันก็ไปก็ยี่กี่นี้กี่ควอนติตี้มันกี่นี้จิงเป็นมียี่กี่นี้กี่มาร์บามาร์ดีอากาศประเทศไทย
0: แต่เสียงสุขใบมาลังดอยที่อีจิงเป็นเชยองพี่ให้ตัวว่องพี่ว่ากันนี้ก็ World Food Safety Day ได้ยินขีฮัสตุลกับประเทศไทยว่ากับ UN แหละดาบุก็มั้งอยากกี่จิงเกรกามียองกาฮัสตุลกับประเทศไทยว่าระคานาไปเลยว่าเอ็มกับจิงอีเพร์ให้ตัวว่ากับ World Food Safety Day ว่ากับ World Food Day แต่ให้ตัวอันว่ากับมัดเปลี่ยนมั้งว่ามนุษย์เนมเอ็มไปกี่กับมัดเปลี่ยนก็จ้องแต่ยี่พี่คนนั้นอีว่าเขาหนูสเนมมาเขาหนูบันไดเขานายรู้อาจารย์อาภรณ์รู้กี่การกำหนดประเด็นก็ว่าบวกกับยูเอ็นเขาหนูสเนม
1: ยูนิสเนมกันนี่กำหนดประเด็นก็ได้เอกันนี่กับเอฟเอโอว่ากับ

0: ติไปให้ตัวว่าอีบ้าไม่ดีว่าเมียนแน่เมียนนะอุบามีแต่นั่นก็เรื่องยองพีมาให้ตัวว่าไอ้ทั้งตุยว่าคลีพีให้ตัวว่ากินกิจบ้า
1: แต่คำว่าเด็กกว่าเอาไปปนเชื่อช่วยพังกิตกิจจริงจริงบ้างว่าเอาอยู่ตัวว่าจุดเช็คอีเอ็มอาร์จุดเช็คอีมันกวีตัวกับสแตนดาร์ดในคุริยาเต้ว่ากินกิบ้างว่าพมิกนี่ตัวเด็กมาเอ็มก็แต่กับสแตนดาร์ดยองกี้มันคุณภาพคุณภาพเต้แต่ในลอร์ดก็เต้นมันเอ็มสกูบินเช็คนี้ต่อยังก็ safety parameter แต่ safety parameter มันไอ้เต้นมันว่ากี่กินจริงปังแต่กินกี่คำกี heavy metals มาที่ตัวเล็กมัน popular อย่างนี้มันสตังกิมิมันกี่ตัวได้ฮัลโหลเช็คกี่ตัวเล็กฮัลโหลกินกี่ pesticide คำองี้บริกินกี่กี่ดูว่าไอ้กี่กินกี่มาเร็วกันตัวกี่ตัวเล็ก pesticide เล็กมันจุดเช็คกี่ตัวเล็กในมาที่ตัวเล็กมัน safety parameter กี่ตัวแต่คำองค์พี่ก็ตัวก็กูแต่คำยกอุ้มและคำเต็ดของไอพีมันยกตัวและดูเช็คในว่าว่ากูอุ้มดีมันว่าอีดายกันตัวตกมันก็ว่าโค้ดมันก็เอ็มกินกี่ขยันจิ้งปังนี่ก็ไอ้กิจการเอ็มกินกี่นี่ตัวดูไปหาเกี่ยวเล็กได้เมียนเนี่ยตรึกยาได้เมียนเนี่ยตัวกูอุ้มบนกินกี่เอาไป filtration method กี่วันเล็กดูเล็กนี่ก็ตัวเล็กแต่มันเอ็มกินกี่การคุ้มกับ guideline สิจิ้งปังกี่ตัวกี่น้ำหัดจัดจัดขัดกันนะดูกี่บทกันแต่ก็ step กี่ดูกี่เล็กยกผมตัวกี่จิ้งปังคำต่างกี่ high risk แต่คำกิตุเล่ทั้งมันจุลเช็คกิคำตู้แต่เดิมเอ็มกิคิดแต่การมัน full set up คำตู้คือว่า you guarantee ว่าต่อว่ายี่กิปุ่มิกับตัวว่าคอยก็สงวนแต่เมียกิอู้ปุ่มิเมียกิปุ่นได้จากมาร์เก็ตตั้งคำเต็มมาเอ็มกิคำนี้ว่าจุดเชมกินมาคลานินสเต็มคำเต้ตู้ใช้ปอดคาร์มาชกินแต่มาคำเต็มเดะรากาเท้าคำตู้มันเดบุนอะไรตัวจุดเชมกิเซลต่อมันออสเตกิเตกิบรูทั้งมันเละกิคันนี้กับ packaging คำตู้กับ package waterตั้งว่าแม่งเบี่ยงกันนี่ก็ยี่กี้แม่งเบี่ยงกับคุณภาพแม่งเบี่ยงกับสิทธิ์ที่ผ่านมาที่กี้มันผ่านเทสต์มันเช็มเสียต่อว่าเอ็มกี้ที่ยังจะปังมันกำเต็ดมันแม่งเสียกี้เสียอุ่นดีแต่คำที่รู้คอมเสียแต่เอ็มก็เอ็มวีวีเป็นตาเล็กมันกี้กับอุ้มในตู้มันว่าแม่งตรึกกี้กันแม่งเล็กกี้เดียร์กี้ตู้ฮัลโหลกินี่กี้ heavy metals มันกำเต็ดกี้นาร์กี้ที่ตู้เล็กตู้เอาไปแม่งยกจุดให้ตู้ตัวนตั้งกับตู้แต่มันยืนก่อนลังให้นี่กี้ดอกเจมังอีแตแต่คำชี้นี้น่าจะยี่เล็ดจุดเตสกิตุแต่มันแม่มเชมิตุมันเบี้ยงอยู่กับความเด็กนี่เป็นราบุนแต่ต้องเป็นบุนยี่น้องชนะคำทำให้ปอดจะแรงอีแต่มันน้องยี่ไปสกิตุน้องเช็คกิตุแต่คำนี้เตะรุกคำซะยี่นุกซาเลยเอาไม่นิ่งที่หาวันดังจีไอตุต่อว่าอยากจิงทิปอยู่ต่อมันคำเต็ดน่ะปอดสามเลยเอ็มกินี่กิจวัตรต่อว่าเคล็ดกินี่กินี่กิจร้องกิดกิร้องมันงมโตเคล็ดกินให้กินี่กิจวัตรนั่งแต่ได้กิชินี่ชาวปอดยาวแต่คำกิตุเล่ดาดูไปเช็คเดเช็คกิคำตู้เช็คกิมันไปมันเดกิเตสกิคำตู้เดี๋ยวพอพ่ายกิยิเดเอ็มกิเดบุยกันนี่กับเฟสไอคำตู้กิเดกิเตสเดเล่กิตู้เดเช็คกิแต่มันมหาวัตโตมันคุณแม่นี่วัตโตสนาวัตโตกระดับปอดจุ้ยแต่มันเป็นเชมิกิเตะแต่นำมันพ่ายแต่เลือดเชมิคำตู้แต่มันคำเตสมันฮาดูนี่พ่ายเช่นนี่ปอดลับมันอยู่คอนฟอร์มิมันโตมันโตยี่กิกับตัวรองยี่ตู้แต่มันขนังวอยี่อุปนข้างยี่ตัวจริงปั๊มมูวันได้กิชินิจ้าปอดจะลายงี้
0: แต่มาดาเชื่อหากระดานให้ต่อไอตุยจึงเป็นเชื่อยองพี่ก็มาดากะลีให้ต่อว่ากูอุ้มเมียนน้ำเมียนแนวดีใช่กันนี่กระทานยองอีอีจึงเชื่อนะพี่ว่าขนาพี่ว่าอีดังมันอีว่าดูหน้ากี่แต่จึงบุญยองบุรุแต่ดังยี่อูแต่เล็กกับว่ากำลังพี่เดลิเช็คพี่อยากกี่ขัดขนากี่ว่าเป็นมีอุ้มไว้ว่ากี่ขัดขนาแหละมันกี่กูเบียงไว้ว่ากี่ผ้ากี่เมียนอุดีอยากกี่กูอุ้มกี่เป็นมีในอีแต่ไซบินเนี่ยขณะพี่อินตัวว่าเอ็มก็ตัวนักเรียนก็ออฟฟิศยองพี่เอพียากันนี่ก็ไลเซนก็วางอีก FSSAI ที่เยี่ยมขณะอีว่าโยตัวก็มันเอพียากิจกิจขัดขณะหมดในดาวเอพีโยตัว FSSAI
1: เฮ้ยต่อนยังกันนี่ก็ไลเซนคุณกี้ก็มีฟู้ดเซฟตี้ไลเซนกันนี่ต่อว่าเด็กคัดกุมก็อันนี้ยังก็ฟู้ดเซฟตี้สแตนดาร์ด Act 2006ว่าเอ็มก็ตัวคอนดอนว่าต่อว่าหนูหนูหูบรูเนกิบรูกิวักทมูเนวักว่าอูเป็นมิกิมาร์บัมมาร์ดีกว่าอุดายแต่กี้เอ็มคำชาวกี้เอ็มยี่กันนี้ก็ฟู้ดเซฟตี้สแตนดาร์ดไลเซนแต่กันนี้กันนี้ก็ FSSAI ไลเซนเลยคุณก็กันนี้แหละมีไอ้กัจโยย่อยอันตัวช่องหากี้คัตเกอรี่ยังกี้กี่จิงบ้างเป็นมิกิแล้วต่อคำเต็ดแล้วต่อคำกินี้ไอ้กี้ local food กี่ตัวอีแต่มันเอาไปตัวแต่มันแม่มารามันไฮริสกี้กี่ตัวแต่มันคำเต็ดรับดูหน้ากินี้กี่คอนดิชันยังกี้แต่มันสุกิวย่อยกี่ตัวแต่ละองค์พี่ปุ่มมิกิกินี้กี่มาร์บัมกี่ว่าต่อคำเต็ดคำทำกี่อุ้มตัวคำอ้อยพี่แล้วดัมเบียงกี่ตัวในแบบไกด์ไลน์สเต็มกี่ตัวจงกี่เอาไปกี่เจจิงบัมคุณอยากแต่ก็ schedule four ยังกันนี้ก็ food safety standard licensing and regulation หากแต่เซอร์ restriction licensing regulation กันแต่ดมุดหากแต่เราเป็นยุคเซอร์มันหากแต่ก็ schedule four มันกี่ได้คอนโดต่ออุบัติชากินี่กี่ตัวกี่ขัดขันนะคำตั้งขัดขันนะชัวร์ยุคกี่กี่ตัวก็ license ที่อีเล่ยี่กี่เทสคอนโดอุบัติชัยแต่ถ้าเกิดเบียงกี่กันคำตั้งมีกันนี่ก็ structure ของกี่และนี่ก็ unit ของกี่กี่ตัว

0: Waktu uang ii edipor.
1: Ông mày hini tờ ông mày con sân lo rong gạt thím mu kula mini chỉ bằng cái ta mà nó tạo quá đeo em như cái này cái data này cái tech jing lum jing tip yang gini ki ikut kiểu samu mi này gini cái jing bam jing di thế y lại cam gini ki food regulator kuri này cái tech gini cái bảy tàu bảy gini cái bam jing di thế mà y lại irap cái y khả năng uống mi cái tech decision uống thuốc uy mà yo tech là cam gini cái problems mà chua upoi gini mà chua upu hệ gini thế tao muốn gặp con sân mà nó tạo quá มันได้เอ็มก็ตจริงทิปแต่มันยี่ประมาณฟุตซิตี้มันก็ว่ารับมันสตรองมัน
0: แต่สกบีกว่าองพิฮัชวาองกุดเยนี่กับโปรแกรมกามัวอุเคลมาว่าคิดเคลียกับอิมลังกับสาลังแต่ในกำลังยองพีจิกตินอาร์กันตินหมดก็ยี่กับกับเทคมัสเซชนี่ก็คบวอร์อีพีชากินน้องชงชนง
1: คันนี้ก็ไม่มีเอ็มก็เทคสโลแกนนะพอฟุตซิตี้น้องแต่คุณยาต่อกันฟุตซิตี้ is everyone business หัวเราะยี่อิมลังสาลังมันก็ตัวตัวชิมเคอไม่เอ็มก็จ้องกับจ้องกับกำรำนี่ก็จิงปากเคลียกำนัดดูกับสอร์การนะสอร์การมันก็ตัวจิงปากเคลียงค่าตัวโอเพนติกน่าก็ตัวเบียงฮีกีปามกิดีคือว่าได้กี่ชิ้นช้าจะยาวชันแต่โนอาร์นี่น้องเร็มเวนี่นี่กี่น้องปนมีบามมาบามกิตัวคือแล้วเอ็มก็จะจิงปากเคลียงคือตัวว่าเอ็มก็จะกันตอนยังคือแล้วมันกะวันฮัดูกูเอวเป็นเอ็มกามกินีกินวายกินดีแล้วเวกี่วันกินวายกูใช้กันในการดีพาร์ทเมนต์มาเอ็มกูไปอีกตัวแล้วมันคือแล้วเอ็มกามแต่ก็จิงปากเคลียงคือตัวปนมีกี่ตัวจิงปามยังคือเดี๋ยวต่อรกมเดี๋ยวมันก็มต่ออูกตะก็อยากใช้กับเคียงอีกิบรุงกบามกีแต่วันนี้ต่อในกินน้องชนะบามในกินน้องเช็ดบามกิตัวกีแล้วต่ออุบะคลิปกีกิตุกิบาร์บามกุปมีกีว่าเช็ดกีต่อกิมันก็ขวดว่าเดี๋ยวเละเดี๋ยวชนะเดี๋ยวขวดยี่เดี๋ยวว่าเป็นอันกามกินกีอินกรีเดียนส์ในกีแล้วกิตุกิว่าไม่นต่อกิมันว่าชาพี่อันในกิว่าบานกิตัวเดี๋ยวว่าชาไอเดี๋ยวว่าพรูฟีในกิมันเช็มแอมกิตะกับจิงลุมจิกติว่าต่อมันเบียงกิตัวว่าส่วนต่อในกินน้องเท็ดบามมันกี่ในนี้คอน sumer กี่แล้วเอ็มก็เทคจริงว่าคลิปอย่างกี่ต่อโอเปนกี่มันหูเสียกี่เฮกุเทิดกี่เฮกุบามีดีอย่างกี่มันเช็คกี่มันเบียงมันเบียงมันว่าดองห้อยมันห้อยมันบามมันยี่แบบเป็นแบบนี่อะไรที่แบบเป็นมันเบียงมันเบียงมันก็มันก็มันตู้จริงบามน้องแต่เดี๋ยวเวกระลังยี่วัวร้อยกี่สู้บันตาอย่างกี่สมมติยี่ยี่วันรักจริงใช่ไงเฮกุบามกี่ดีอย่างกี่เนี่ยพะดูนี่เอกียี่แล้วมันต่อก็คำก็ว่าสุขรับมันว่าสกันนี่น้องมาทิปในวันให้วันมาคำว่าพี่นดูน้องเร็บฮัดูน้องชนะน้องยิ่งฮัดูกี่ว่าปอยบางปุ่นกับแต่กะจอร์นิวไลท์ต้องแต่มันเราเอะก็อู้แต่ละคำละตัดดูสมัยให้อุปยังนี
0: ่ตัวเบลชิบุนโยมาลงดอกอุดะปฏิเป็นชีให้ตัวว่ายี่กว่าองนักเลี้ยงยองโอ
1: เอาไว้ใช้วิวกว่าองว่ากี่คำกินน้องเทียนองบามตัวมันอู้ทิปกินว่ากี่คันนี้คำว่าเดอีคำกับ awareness นี่กะจิงเป็นทิปยี่เป็นป้าว่าเอ็มก็แต่ก็อิทไรอินิชิทีฟนะก็ FSSI แต่ก็มุดว่าฮัดูอีปุ่นตัวน่าอย่างกิจิงปั๊มกี่ว่าบักเลงนั่นเองกี่ไฮฟัตไฮชูการ์ไฮซัลเนี่ยพะวิ่งปุ่นตัวน่ากินนี่เลเจกินนี่กิจิงปั๊มกี่ว่าบุนกิแต่กินนี่กิอินกิเดียนส์ยี่ปุ่นตัวน่ายินนี่กิจุดกิซัมยองอีวยอเอกี่ว่าฮารุคอมให้กินนี่กิจุดทำเองคำว่าอูที่พิพากษาเล่คำว่าไอพิการ์ตันี่มาไปพี่นี่กิตุกิจิงซองตุกิจิงปั๊มยองกินกิเดียนส์ยองกิเดี๋ยวไปพี่คำว่ากิจิอินกิเดียนส์บุกไปตัวนั่นพะก็ตัวคอมเพย์อินกิเดียนส์เล่คือทุกวันนะขมัดในที่ first นั่นเองทุก ingredients มันก็ทุกตัวก็บ้วนด้วยมันก็ทุกว่าบ้วนในทุกมันก็รับดูน่ารับดูน่ารับดูน่าแต่เรื่องอยู่ตัวกี่ยังก็ชิ้นนี้ตัวมันก็รับขมัดแต่หมดกับมันก็ทุกใจมันก็ตัวว่าบ้วนชิ้นนี้แต่มันยี่พิวเคียร์กับมันทุกใจมันหากเที่ยวรุกคำยี่พิวความกี่น้องเทียนน้องบ้ามอุ้มมิกแต่ก็ decision นี่ก็ choice โอ้กี่วันกี่บ้ามกี่ว่าบ้ามพี่มันก็ว่ามันเมียที่แต่วันกี่ว่าตัวก็ตายกับมันผ่านอย่างพี่เบลชิบุน
0: แต่คุณเบชิบุนใส่ชิเซนโยมาลังโดอุมันคำว่า Food Safety Officer จุไวเวสเจนเดฮิลส์อุดวันหากันนี่กับสตูดิโอของอีเดียวอีจิงเป็นชีให้โตว่ายี่เอ็มคามิบามะอีจิงบามอีวัตเตยมโตได้ว่าขตาอยากจะเม็ดกับพาดของอีได้ว่าจุดโตมันนี่ฮาดินฮาบุนใช้วิลเอีว่าอุบลายคันดาบดังเทวีพีได้เช็ดไอเคียอุดังยี่บิวปลายปนวันอยากจะคำกับว่าพีกสอพียูรุตีว่ากันนี่กับกับออฟฟิศของพีในปอร์ใช้ปอร์อุปเปกย์ไปให้เมียให้โตว่าอีบาบีดีแต่คุณเลยจุบนได้พอดังพี่

ปนรุงหากะครเนตบพระจงกะริรีตีสินชาร์กะรีอินเดียบัดอุมินตรีกัมปอยงกะสอร์การแปดงอุอามิตชาอุละองบัดอุละลงอุบักโลยบันเปจหากะบายเดย์บัดกะนีกะกำอุกอนรัดกิสังมาอุละองรูบัดอุประธานกะคาซีออเทอร์สสุสัยตีอุดร.ดีอาร์เอลอุบัดนงไลหานากะเลียงจงกะคาซีออเทอร์สสุสัยตีบัดอุนงยลัมกะการูลิเทเรสริเทเรรีSociety, kila ay, yakitay yudorkas,